โอ้ยรวบง่ายรวบตะยอวายกันใหญ่ใหญ่ปะเดปูลวดโตอินุกะปันนายเดตุงไงตูจวงกุกวดตะดิอาจายาอโกนันลางอนีลางอดีลา